0: จะผิดหวังน้อยใจมากกว
1: ่
0: า
1: ผิดหวังน้อยใจเป็นกองเชียร์อยู่แล้วอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเขาเป็นกองเชียร์พรรคส้มมาโดยตลอดอยู่แล้วคือดูแล้วเป็นผิดหวังน้อยใจกับท่าทีบทบาทที่ดูจะลดน้ำหนักลงลดน้ำหนักลงอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่คุณสิริกัญญาเขาก็เลยคล้ายๆชี้แจงแต่ก็เป็นที่มาเนาะที่บอกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่ที่วานว่าคือเหมือนกับเทียนใช่ไหมที่ต้องเผาตัวเอง
0: เพื่อ
1: ให
0: ้
1: แสงสว่าง
0: ค่ะค่ะ
1: ชนมันก็เหมือนกับวิ่งชนกำแพงอยู่ตลอด
0: ค่ะเมื่อกี้นี้เรียนที่พี่ประสานพูดเรื่องที่ว่าสเตคอนเขาได้รับรายรับผลร่วมกันกับทางบริษัทกราฟใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และเดียนก็บอกกราฟเป็นเจ้าของโปรเจกต์ Data Center ส่วนสเตคอนเนี่ยเข้าไปใน
1: ทาง
0: บริษ
1: ั
0: ทก่อสร้างก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งเขียนใน Facebook ชื่อว่าคุณบ้านหอมดอกไม้บอกสเตคอนไม่ได้สร้าง Data Center นี่คะส่วนคุณสุภศักดิ์ก็บอกว่าหลังๆนี่คุณอันเนกาทีฟมากๆครับก็ถาม AI ก็ได้นะคะว่าสร้างหรือไม่สร้าง AI บอกว่าบมจ. สเตคอนกรุ๊ปก้าวสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเป็นผู้ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ร่วมลงทุนพัฒนา Data Center ระดับหมื่นล้านค่ะโดยมีผลงานและความเคลื่อนไหวหลักดังนี้นะคะเอานี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปถาม AI นะสเตคอนคว้าโปรเจกต์ใหญ่ Quantum Computing สร้าง Data Centerโครงการก่อสร้าง Data Center จำนวน2โครงการรวมมูลค่า 1.6 หมื่นล้านแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วเจาะลึกเทรนด์ Data Center สมรภูมิเศรษฐกิจดิจิทัลไทย 7.5 แสนล้านบาท Stacon ปรับโครงสร้างจากงานก่อสร้างสู่ธุรกิจ S-Curve ใหม่โดยจัดตั้งบริษัท Stella DC ร่วมกับบริษัทอะไรอ่ะร่วมกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัท CS เนี่ยนะคะเพื่อทำ Data Center เลยค่ะโอเคเขาไม่ได้สร้างแค่ตึกเขาไม่ได้สร้างแต่ถนนไม่ได้สร้างรถไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมต้องทราบบางทีก็เด็กก็ไม่อยากทะเลาะกับคนดูนะ
2: แต่บางทีเกินไป
1: อ๋อโอเคก็ความจริงก็คือความจริงแต่ว่าก็ถ้าคิดในมุมที่ว่า data center หลายๆเจ้าม
0: ันเป็นเทรนด์ใหม่ใครไม่ทำได้ไง
1: เขาไปเอาผู้รับเหมาเข้ามาเองไงเนี่ยเราเคยโจมตีเราเคยว่าใช่ไหมมันน่าจะเหลืออะไรให้กับไอ้กิจการคนไทยบ้างโอเคเซคอนก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไทยไปได้รับงานก็ชื่นชมเพียงแต่ว่ากว่าจะเรามาถึงสเตคอนเนี่ยเรามันก็มีธุรกิจก่อสร้างที่ล้มหายตายจากกันเยอะนะแสดงว่าในภาพรวมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการเติบโตแบบทั้งอุตสาหกรรมในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมันถดถอยแล้วก็มีผู้ที่จะต้องปิดตัวเองล้มละลายไปเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาอยู่ได้และประสบความสำเร็จยังมีกำไรอยู่ปิดชื่อถือพฤติกรรมก็รายงานอย่างนี้นะไม่ได้บอกว่าใครอะไรยังไงนะเห็นว่าโอเคในข่าวเขาก็ระบุว่าเป็นสเตคอนเนี่ยเราก็ต้องอ่านสเตคอน
0: ก็ในข่าวก็มาหาว่าเราอคติมันอคติตรงไหนก็ข่าวบอกว่าสร้างก็สร้างที่จะมาเขียนสเตคอนไม่ได้สร้างมีค่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนล่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่อง Data Center นะผมเห็นผู้จัดการเขารายงานว่าอย่างนี้นะเปิดกรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยต้องอ่านให้ขาดนั่นคือร่างกฎหมาย HR 9340 Rate Payer Protection Act ที่เพิ่งผ่านคณะกรรมการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2026ที่ผ่านมานี้เองในฐานะร่างกฎหมายที่อาจจะปกป้องบินค่าไฟฟ้าของประชาชนแม่พุ่งทะยานเพราะโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และสายส่งแรงสูงที่ต้องสร้างเพื่อป้อนไฟให้ Data Center ขนาดยักษ์ซึ่งกังวลกันว่าจะถูกบวกเข้าไปในบินค่าไฟรายเดือนของทุกคนในเมือง HR9340 อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์การจัดสรรต้นทุน AI ระหว่างบริษัท Big Tech กับประชาชนเนื่องจากหากบริษัท Big Tech ระดับโลกสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เกินกว่า100เมกะวัตต์ในพื้นที่ใดเพื่อประมวลผล AI รุ่นล่าสุดนักการเมืองท้องถิ่นนั้นอาจมีการตัดลิปบิ้นฉลองการลงทุนแสนล้านบาทและพาดหัวข่าวเต็มไปด้วยคำว่าศูนย์กลางดิจิทัลและการจ้างงานแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกประชาชนคือโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และสายส่งแรงสูงที่ต้องสร้างเพื่อป้อนไฟให้ Data Center แห่งนี้มีโอกาสที่จะถูกบวกเข้าไปในบิลค่าไฟรายเดือนของทุกคนและหากอีก5ปีข้างหน้าบริษัทเกิดตัดสินใจย้ายฐานไปประเทศอื่นประชาชนก็จะยังคงต้องผ่อนจ่ายค่าโรงไฟฟ้านั้นไปอีก20ปี
0: อันนี้คือที่อเมริกาใช่ไหมคะ
1: ที่อเมริกาเขาเลยต้องออกกฎหมายเลยว่าเฉพาะเลยนะที่คุณต้องเติมเข้าไปเพื่อทำให้มันมีความสามารถในการป้อนไฟให้กับไอ้ data center ของคุณเนี่ยคุณตัดค่าใช้จ่ายนั้นไปให้ตรงนั้นเลยอย่าเอามายุ่งกับประชาชนในพื้นที่ในชุมชนนั้นเด็ดขาด
0: ที่นิวยอร์กเนี่ยผู้ว่าการรัฐได้ลงนามคำสั่งผู้บริหารระงับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเวลา1ปีค่ะเพื่อกลับมาทบทวนการออกแบบใบอนุญาตทั้งเรื่องมาตรฐานการควบคุมผลเชิงผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหารทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าค่ะส่วนไทยเองเนี่ยก็พยายามตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ข้อได้เปรียบเรื่องราคาที่ดินนะฮะตอนนี้ก็ในมาเลเซียเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้านั้นสูงจนใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งสูงมากๆอะค่ะไทยกับมาเลเซียนี่แข่งกันเรื่องนี้อยู
1: ่
0: แต่เราเนี่ยนะคะยังไม่มีการบอกกับประชาชนนะคะว่าเวลาที่ data center มาเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นค่ะที่ในศาล
1: คือที่สำคัญเนี่ยยังเรายังคุยกันแล้วก็ยังตั้งคณะกรรมการยังตั้งคณะทำงานที่จะวางหลักเกณฑ์เลยนะว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้มีแนวคิดมากมายนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมี data center ที่เดินหน้าไปเป็นจำนวนมากแล้วนะ
0: กลางเมืองเลย
1: ขนาดย่อมย่อมกลางเมืองนี่ก็เยอะประเภทไซส์ใหญ่ๆเป็นหมื่นล้านก็เยอะนะ
0: ถ้าพี่ไพศาลไปบางนาถ้าพี่ไพศาลไปมอเตอร์เวย์ซ้ายขวาที่เป็นแท่งขึ้นมาแล้วมีป่องข้างบนน่ะทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: คุณอันแล้วเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเขาเป็นการลงทุนระดับเป็นพันๆล้านหมื่นล้านเนี่ยยังไงก็ต้องขอ BOI ถ้าขอ BOI หมายถึงว่าเขาต้องได้สิทธิประโยชน์ไปแล้วนะ
0: ลดหย่อนการเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีค่ะ
1: แล้วคราวนี้ถ้า
0: 8ปีค่ะ
1: ถ้าคุณไปสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยคุณก็บังคับได้เฉพาะคนที่มาใหม่เท่านั้นไอ้คนที่ทำไปแล้วเดินหน้าไปแล้วเนี่ยคุณจะย้อนกลับไปเขาได้ยังไงใช่ไหมคุณจะไปสร้างกฎเกณฑ์เลยว่าให้คุณต้องจ่ายค่าไฟเท่านั้นเท่านี้ไปทำยังไงสัญญาที่เขาจะรับซื้อไฟอะไรต่างผมว่าเขาทำไปหมดแล้วล
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่พูดเนี่ยว่าจะเก็บเมกะล้านล่วงหน้าเลยทำแล้วหรือยังอะฮะ
1: ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่แนวคิดอะแนวคิดว่าควรจะต้องทำอย่างนั้นควรต้องทำอย่างนี้แต่ว่า
0: แต่ยังไม่มีอะไรทำเลยเพราะว่าทันทีที่มาเนี่ยต้องเตรียมไฟไว้ให้แล้วเดี๋ยวเกิดไม่ถึงเราก็เสียหายเรียนดูแล้วจะเป็นระเบิดลูกใหญ่เลยค่ะ
1: ก็มากันแบบ
0: อันนี้พูดตามตรงเพราะว่าไม่มีจับไปตรงไหนไม่มีเลยที่นักการเมืองไม่เกี่ยวข้องที่ได้ผลประโยชน์จาก Data Center เพราะฉะนั้นจะไปรีบทำไมอ่ะค่ะ
1: อันนี้ก็นะฮะข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเอ๊ะมันมีการเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะคุณอันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องมีการรายงานแล้วสื่อทุกสำนักเลยนะรายงานตรงกันหมดเลยนะราวกับว่าคนให้ข่าวนี่น่าจะมาจากแหล่งเดียวกันทั้งหมดเลยสภัทรเนวินคุยบุญยิ่ง
0: นิติกาญจนาที่จังหวัดราชบุรี
1: เมื่อวานเย็นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานเย็นเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้พรีซีซั่นของฟุตบอลไทยลีก
0: ค่ะ
1: ทีมราชบุรีเขาเตะกับทางทีม

0: เพื่อให้มีความเที่ยงธรรมกับทุกคนนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังได้เรียกร้องนะคะให้โรงเรียนเนี่ยใช้ระบบติดตามหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบไฟวอลล์กรองเนื้อหาขณะสอบนะคะเพื่อไม่ให้มีความไม่เที่ยงธรรมเกิดขึ้นในระหว่างการสอบอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่แก้เผ็ดบรรดาเทคทั้งหลายนะคะที่จะเรียกว่ายังไงดีคะพี่ต้น
1: ใช้เครื่องมือผิดประเภท
0: ใช่ค่ะ
1: ก็การเดี๋ยวนี้การสอบโดยให้แบบอนุญาตให้ใช้ AI เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการสอบว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเนื้อหาเรื่องที่เรากำลังจะสอบแต่แค่เข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องมือเนี่ยไปการหาข้อมูลเหล่านั้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบด้วยข้อมูลที่ได้มานะครับมันถูกต้องหรือเปล่าน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ผมว่าหน่อยก็คงจะต้องมานำมาใช
0: ้
1: ผมเคยนำมาใช้นะครับพี่เจเจตอนสอน finance เนี่ยก็คือเวลาเราส่งกันบ้านไปเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะเขาก็จะไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วแบบตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยใช้วิธีแบบเนี้ยสอบปากเปล่าแล้วเราก็เทปด้วยถ่ายวิดีโอไว้ว่าเราเนี่ยเราบอกเลยว่าข้อสอบมีอะไรบ้าง6ข้อเนี่ยแล้วคุณก็ไปเตรียมมาแล้วคุณจับฉลากได้ข้อไหนต้องตอบข้อนั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็
0: ขอเรียนอย่างนี้อีกอย่างนึงค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือว่าจากข้อมูลข่าวนะเขาบอกว่าระบบการศึกษาของเดนมาร์กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงม.ปลายเนี่ยค่ะเขามุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาก็คือระดับมหาวิทยาลัยนะคะเขาจึงมีหลักสูตรสำคัญนะคะอย่างเช่นหลักสูตรที่เรียกว่า Higher Preparatory Examination นะคะหรือที่เรียกกันย่อๆว่า HF นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นหลักสูตร2ปีที่นักเรียนจะต้องทำรายงานวิชาการค้นคว้านะคะเป็นการทำรายงานโดยอิสระค่ะนะคะอาจารย์เนี่ยจะไม่บังคับจะไม่กำหนดหัวข้อแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปค้นคว้าเพื่อทำรายงานก่อนเรียนจบชั้นม.ปลายดังนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะคะก็พบว่านักเรียนใช้ generative AI นะคะเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงทำให้ยากที่จะให้คะแนนได้เพราะว่าคือการใช้ AI ช่วยเขียนหรือว่าช่วยสอบคนที่เป็นคนสอบเนี่ยจะทราบดีเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้เขียนเองเพราะว่ามันจะเป๊ะมากๆกับเป๊ะเกินธรรมชาติไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงจะทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับการตรวจสอบด้วยนะคะว่าความสามารถของคนคนนั้นเนี่ยถึงขีดที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้จริงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงต้องกำหนดมาตรฐานใหม่นะคะให้นักเรียนม.ปลายเนี่ยต้องสอบปากเปล่าเพื่อปกป้องรายงานที่พวกเขาเนี่ยไปค้นคว้ามาแล้วก็เขียนเองที่บ้านค่ะ
1: ก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกับพวกเวลาปริญญาโทหรือปริญญาเอกใช่ไหมปริญญาเอกก็สอบดุษฎีนิพนธ์คุณเขียนอะไรมาก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็ไปอ่านแล้วก็อาจารย์ก็จะมาถามในสิ่งที่คุณเขียนแต่ถ้าคุณตอบเองไม่ได้ก็หมายความว่าคุณก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณเขียนหรือคุณทำรายงานมาเพียงแต่เอาเนื้อหามาส่งแต่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยก็ไม่ควรจะจบนะผมว่าอันนี้เป็นวิธีอีกหน่อยก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องทำงานเหนื่อยขึ้นนะครับแต่น้องๆก็จะต้องเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันครับเรื่องของคนเก่งเนี่ยครับพี่เจเจคือคนเก่งเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานอยู่ที่ประเทศเขาบ้านเขานะเก่งปั๊บไปทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็นี่ครับน้องสาวรัสเซียนะครับก็เป็นคนเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ทางอะไรพวกนี้แหละอายุเพียงแค่19เท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าก็ตำรวจไทยไปเจอยืนเก้ๆกลางๆแบบมันไปไหนไม่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรัสเซียนะครับน้องอายุ19ชื่อนางสาวมารียาซีการโกวาถูกเนี่ยล่อลวงไปบอกมาทำงานนะครับมาที่กรุงเทพแต่แล้วก็เอาพาไปที่นู่นที่นี่คือคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสมมติว่าเขาบอกเราไปทำงานเราได้งานที่รัสเซียไปถึงรัสเซียเขาบอกเดี๋ยวต้องไปทำงานที่นู่นที่ก็พานั่งรถไปอะไรไปอยู่นู่นเลยครับท่าขี้เหล็ก อยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์แล้วก็เรียกว่าก็เนี่ยแหละตะเกียกตะกายหนีออกมาได้นะครับว่ายน้ำข้ามแม่น้ำกลับเข้ามาในเมืองไทยไปยืนเก้กังอยู่ที่ลานจอดรถของห้างโลตัสนะครับตำรวจเราไปเจอก็เห็นทั้งมีรอยบาดแผลนะครับที่ถูกทำร้ายทั้งที่แขนแล้วก็ที่ขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อสถานทูตรัสเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะอย่าคือเด็กเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่เต๋อโดยตอนที่เราเป็นเด็กนะเราก็จะนึกว่า invincible ว่าโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยังไงเราเก่งเรามีแข็งแรงก็ปลอดภัยอ่ะเอาตัวรอดอ่ะคิดว่าเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์

0: อนให้กับน้องๆด้วยนะครับเก่งมีความสามารถแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่จะไปตรงไหนก็ดูให้ดีๆนะครับน้องคนนี้ก็เลยตอนนี้ก็ถูกเรียกว่านำตัวกลับมานะครับอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับ
1: อ
0: ย่าลืมว่ามันมีอุทาหรณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสาวชาวรัสเซียคนหนึ่งนะครับชื่อเวร่าคราสโซวาคนนั้นน่ะอายุแค่26เองก็ถูกนี่แหละแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาเนี่ยก็ถูกจับหลอกลวงไปที่นู่นแล้วพอเมื่อไม่ทำงานตามที่เขาสั่งก็ถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกหั่นศพนะครับเอาอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยไปขายอย่าลืมนะครับว่ามันมีคนที่ต้องการเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเลนส์ตาอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เป็นทรัพย์สินนะอย่านึกว่าเขาปล้นได้แต่เฉพาะแก้วแหวนเงินทองนะอวัยวะในร่างกายเราเขาก็เอาไปได้นะครับฝากเตือนอุทาหรณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อพูดกันถึงเรื่องเด็กนะคะแถมอีกสักเรื่องหนึ่งละกันก่อนที่จะพักเบรกนะคะมีรายงานจากChina ขออภัย Channel News Asia นะคะรายงานว่าตอนนี้นะคะทางการฟิลิปปินส์ค่ะเตรียมที่จะแบนโซเชียลมีเดียนะไม่ให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วหลังจากที่เกิดกรณีความรุนแรงในโรงเรียนพุ่งสูงขึ้นนะฮะนอกจากนี้แล้วยังพบว่าแนวความคิดสุดโต่งในโลกออนไลน์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็กำลังผลักดันกฎหมายค่ะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กนะคะโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ค่ะเสนอกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะฮะและ16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียนะ13ถึง16นะฮะหลังจากที่ก็พูดง่ายๆว่าเด็กตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงอายุ16ปีนั่นแหละนะคะหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเตือนว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมีส่วนกระตุ้นความรุนแรงให้เกิดขึ้นในโรงเรียนกระตุ้นให้เกิดการคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกล่อลวงเข้ากลุ่มก่อการร้ายค่ะโดยร่างกฎหมายระบุให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องคัดกรองอายุและระบุตัวตนอย่างเข้มงวดถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับถึง50ล้านเปโซหรือราวๆเกือบ30ล้านบาทค่ะด้านนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก็มองว่าการแบนหรือว่าการห้ามเด็กเข้าไปใช้สื่อโซเชียลเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นการผลักให้เด็กๆแอบไปใช้แพลตฟอร์มใต้ดินที่ตรวจสอบได้ยากกว่าเดิมแล้วก็แนะนำให้เน้นการเพิ่มนักจิตวิทยาในโรงเรียนบทบาทของผู้ปกครองก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นด้วยต้องคอยสอบถามคอยพูดคุยกับลูกๆนะฮะไม่ใช่ว่าเอาแต่หากินอย่างเดียว